เอล่ะคุณ primary election day ที่คุณจะยอดทอข้าวจอจเรียบบลากานาอันดาอีนี่ที่ June 2nd กุนัตโตเล 7 a.m. to 7 p.m. เอ็นก็เรียมันเอาไปหัว chapter mountain view ที่โตเลเอียดันทิสเน่อะคุณก็ primary จีนหัวจีโรเอียดโดนเรจิสเตอร์กอดอิชอัลนเซนเดนี่เด็ดโอชาดิตเอ็ดันนินเซนกีสโตเอเดียสโตเอเดียชินสโตอัน